0: มึงก็ได้มาเรื่องจิตใจกับสกาเลตโตเจ้าบ้านน่ารวยแค่ไม่มีเงินยังการได้เจ้าบ้านน่ารวยทับกระจิตาชิดาจับบวชเดลังกาขามีนักกะช้างเอางี้กะอุเจ้าเอาจับบวชสิวได้ยาช้างไก่บ้านงาลามันรู้มาปัญญายรู้ไรขันโง่กะที่โกรุ่นเดียงกีตาอุเจ้าครีนีโนจับบวชคลิกางาไว้เนี้ยกะที่กันละกษาเดือดเจ้ายากะช้างเอาดำเร็วมาเสียกันละนี่เลียจับบวชคลิกางาอุระใจเงามาสูดได้ที่กาวยาบ้าหนีเที่ยงกันละมาเอาเทคนิคปะเรียอุระใจกันลังคับจับบวชเนี้ยแต่สกาเลกจับบวชอุระเรียนยองรับไล่กุศลกามาตีกีตาบารุลำนารวยกับสกาเลตโตกีตาเอ็นิงาคุจวงอะไรละมาเอาเทนยาลีบ้าจับบวช
1: Di rumah panjang, tuai rumah piting, tambah wai kenyok.
2: Ni jabut tu. Mana nak silap tangan juang jabut pulai? Jabut!

0: ตปีที่ใจงี้ก็พมกไคลอบิสมติสุไงตีปัญญาจะไหลดีกากอทิตีอุลูดูลูสลวบนางาญญาดูดีญาสงาวางนอนาใดจะไหลมติตุวนากาจะคุนาจักมะไกอปีกิตากตาพระกวะกลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลิยะกะดุวิตมิเมตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักิกันนากะมลีละวะมันวะกังกาวะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดุดิอริ
1: YFM Segulai Sejalai.